0: ันเป็นนี้เป็นเกมกันแล้วพยายาม
1: สลิงตุ้มเราเลวันตัดเซ